0: มาตายความมือกันไงปีเลยคนไม่รักคนอะไรมากมั้งทำไรปีแรกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตายยาวดูสิ
1: เฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยงงเลยคนความมือนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาโตร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอี้ยอายระบบวันเอาเนี่ยสุบิดาพินชายจูซี่ English language กัจฉาคุบินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไง
0: ร้างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านเอาไปสามสิบ 35541เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตายความมือตาไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทสุขสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงานคนทำมือตาคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและสาธุเอเจคเชนเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสาธิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนชาซีซีแคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนีปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาไอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านเอาไป 4254041เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู